0: สบายดีคอยซื้อมาลีคอยอาศัยอยู่ปากเซ่และหย่อนแอปรีดิวลาซักคอยสามารถฟังเพลงเรดิโอที่คอยมากทุกทีร่วมทั้งประเทศลาว
1: Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite à Paxé et grâce à la nouvelle application Radio Larzac, je peux écouter ma radio préférée, même au Laos.
2: Well, I was working on my farm about 19...